ปวดเมื่อปวดปวดสมบวกรอหิมามคุณดวารียกออกสื่อสบวกยาบยานตรสุขี